0: มาสโตเชไปมาอังคุเชไปมาชาเชไปมาก็ไม่ก็ไม่ก็ปัจเจไชเชเปโตเชโกโกเชมาโกโตสโตสโตสแล้วในที่มันตัวเด็กก็สิ่งเด็กที่สิ่งใครจะเป็นแบบชูบักมาเชปัตุเบเร่คาริบะเอ็นนาพิซซ่าคุยพิซซ่าคุยมาเชน้ำคุยฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรับฟรVrapče, a kaukika, nika je to za takovu. Emocije. Nika je čičko, dobro den, čičko, vrapče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka. Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.